0: ต่างๆนำถมนำน่องเพียไพ่คำลับและการจริงผลกุลในครอบครัวฟุ้งนี่นั่นเลื่อนเจ็ดลูกออก13คำจองการจีเก้าเข้าลูชิทงจื้อซูปี2826ตัวยินนันสันนี่77ต่างเขาเฮ็ดการนั่งซื้อลูชิทงจื้อซูลูโฮทีนี่อยู่วันนั้น77ต่างจีออกไปเอาเกียวหือลูกเฮียนเคอชินปินชวนฟงหนีในตาลี่โจโถปื้อยำฟอนโถวานบ้านเมืองรับซุงฟงหนีนี่77ต่างค่าอยู่กาดดีทำปีนของสางอันหือบ่ให้แม่นาในบ้านเมืองหันตาสุดใดอีกเที่ยมมีจ้องใจตาลี่นั่นจ้องนึงบ้านของซ่องตีตีตงซันเช่าค่ายเจินเคอชินเสียนปองมีบ่ให้แม่นาสีหอย33เฮือนหอยปุ้นไล่80บุญนี่เขาพร้อมจ้องการปลุกสางโถปื้อปีนี้โถปื้อยำวอนมูไลนี่นำสางฮอดถึงปั่นสองหอยกินกงจินนำสางกันมุนเงินเยมูไลนี่ลงสีปั้นเยียนเจินโคชนจินเหนียวเจินดีปินชวนเสียนนี่เอาจองการปลูกโถคุ้นทำปีนของสางมีติดังอันเหือบ่ให้เมียนาต้าสุไลอีกแถมนั่นจองนึงนาตึกนำลิ้นปลูกสางโถคุ้นนี่ฮอดถึงปั่นหาหอยมูอย่างเลี้ยวชนดีตายินเจินปลูกสางโถวานนั่นฮอดถึงหาปั้นหมูตาสลายยังสวนใบฮอดถึงสองปันเหมือนแย่นเหล่านี้เล่นเจ็ดลูกออก13คำหละเลี้ยงโครงการราชการหงสินีท้ายความมาความเปลี่ยงเถบาเทียมเพียงกำจอยบ่ให้เมียนาสองฝากสองใบจองการกัวป้องจานโลสามฝ่ายอันนี้สังขายสือเวียนเตียนการปูเลียนโหลจู่ซีซงปานาเซาจู่เจ้าหงสือนงเคิร์นจีทวนยูเสียนเจริญกงสือสังขายทรงจังชีเปิดสินอีกงกงอีฟ้าจันจงสินสามปากสามปลายกบป้องกันเขาเฮียดนี่อยู่เจียงหงโทรไลมือใส่นังสือกับกันจวนการกบป้องกันเขาเฮียดนี่จะเอาปิญญาจ้าไหมเจินฟู่ทิโทเถบาเทมเฮียงหงสิเนียพระเตียดกลุ่มห้องสังพินทายท้ายความความเปลี่ยงเฮ็ดได้ตกดีกบป้องกันเขาเฮียดออกแห้งสังเตียงพินทายตามลงเมืองเสียงบันเมืองสังไข่กำจอยบันเมืองยินนันเขาเหตุการณ์สังเตียงให้หน้าซ่องฝายมีตาลีกับกันเสียงนั่นออกมาหือข้องสังให้หน้ามิติดังบันเมืองสิบสองปานานี่เอาไข่ออกไปเทบาเทมเฮียงข้องสังป้าใหม่คือเขามิติดังนั่นปุ่งนึงไปตามลีคัดเคียงบันเมืองสังไข่บันเมืองยินนันกบป้องกันเขาเฮ็ดเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตะเกียบกำจอยการสังเตียงบันตรงมังกึนพบจอดยำนีนีบินเวลายำเมอบิดพักจูเยฉายเลฟันโนข้าอยู่กาดีมังกึนนันตามกันได้วันมาลานพินเสียนดีหนูจางโจงนี่มีปอไฮเมียนาลงไลน์ไปบิดโซเอาของหลอยดังเกี้ยนมีดีดังนี่ข้าถึงกาดีเทบาเทมยังปอไฮเมียนาตาสดายก่ออีกเทมไลน์มานันตาสุดายบ่ให้เมียนาเยือนได้นี่ฮอดถึงหาปั้นแย่นขึ้นเนอะชายจันปูยินจีกว่านี่ปูเล่นเจ็ดลูกออก14คำเอาเงินออกมาสีกวด3ปันเหมือนแย่นตีนักนี่กำจอยกว้องสีเจอเจียงหัวเบอร์เลียวนิงเทียนจินเฮอหลงเจียงเจียงซูอันฮุยจียงซีสิชวนฟงบินเซินชี่สือสิบดีเพียนึ่งจวงการฝังตาลุมปิจ้าขวาดนำถมนำน่องเพียไพ่ขำลับการจิงผลอกุณในครอบครัวกี่กินนันตามไหลหูพอถึงปีสองบันพายสวกโตเดินหกดับตังพระเตียดหีปองมีการโก้ใจดวดอันมะขามพอถึงสีกวดเจ็ดปั้นหกหอยเหมือนดำผูกุ้นอันจังพัดดวดหีพอถึงหากุดกุ้นไปดินเจียนผูปากว่าว่าเจ้าปู่วัน14คำออกปากพระเจดอ้ามลีกาหึงยาวมานี่ที่ตัวตึงนรกเขาเหตุการณ์เหตุตวงในวังโดแถมมานี่พระเจดอ้ามลีกาจวนเปอร์จองการตาไม้ราชการมีหลายปวกไปหลักลงบ้านเมืองและพระเจดต่างดีเอาการสบสารีวังโดปิ้นเก่าการสปาเป่าลงเป่าทั้งก็ว่าหือพระเจดจงโกพระเจดจงโกที่ตัวจองการนี่บ่เพียนใจคัดเคียงเขาเหตุการณ์ฝืนตัวพระเจดจงโกนี่ห่องเฮกพระเจดที่จะฝ่ายการนั่นยาถาทำปิ้นเครื่องจักรราชการพระเจดอ้ามลีกาใจหยงนันไปกำจอยเจินฟู่พระเจดอ้ามลีกานับแบบนับขาพระเจดจงโกฝ่ายไปพระเจดจงโกอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์เหตุต่องอันปิ้นเสียนขาวจะแยกนันจงยังสดินปูพระเจดอ้ามลีกาออกปากทหารพระเจดอ้ามลีกานี่อยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดลูกอ๋อ14คำที่ตัวพระเจดยีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มไปเทียมอย่างที่ตัวตีตาเหอพระเจดอ้ามลีกาในบ้านเมืองหิมนามิสมุตนันขังตายิสลานเกิดเป็นไวตัวพระเจดยีร่างออกปากเลื่อนเจ็ดลูกอ๋อ14คำกลางขึ้นเด็กพระเจดยีร่างนี่ปล่อยมักเตาตานไล่เจอไล่อย่างนั้นออกไปตีนักนี่ด้วนกลุ่มทหารพระเจดอ้ามลีกาอยู่ปาลินโยตานนี่จิตีตีนักนั้นมังลู่เลยตาทหารพระเจดอ้ามลีกาอยู่ปาลินต่างมีไล่ตีนั้น อยู่ในเวลาบันบังหันวัน14คำพัดเย็ดไว้ในรวยลาพักตาปุ้งเก่าว่าจังนางล้วนปัวเกิดจองการเพียงในไว้คำลาบนี้ปล่อยป่าหือผูกกุ้นใต้เสียนันหัดถึง4ปั้น7หอย34กุ้นมีผูกกุ้นเหมือน6ปั้น7หอย40กุ้นนี่หลายเจ็บสังอันนัสกัมเพียกนี่ปีนเขาสั้นไหมปีนตันคำเพียเสียงปองนี่เพียกเขาสั้นไหมก็ถึงดีนี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2087ตัวเดือน10หล่อ11คำอยู่ที่พร้อมลงแต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถุน19แห่งจงโกกงสร้างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเสียออกดีแต่ออกแห่งป่อหันและแฮนดาการปูผุนุมกุนกำทือนักการซ้ำและฮัดแหลนการปูผุนุมกุนกำมุยุทันไตกับตังตีบานเมืองตกพันลือใจเลือกเซียนเอาการปูผุนุมกุนกำยิงดีแต่ตามเขาเจ็ดจุดฐานเหตุออกการดีนันแจกไว้และเลือกเซียนการซ้ำการปูผู้ยิงการปูพาสั้นหน่อยกับตั้งการปูบอสใช้ตั้งนั่น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ้อ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเข้าเสียงครับเสียงโซ่บอกนี้ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไล่ฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับ

ลิเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียงสวบอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: เคยดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: เคยดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ริโอซาอยู่ละอาหิงต้านใครเข้ามาพกไปเฮาดีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเมืองยินนานเหตุดีอ้องอยู่ตันเสาเตออยู่ละอึ่งดีพ่อเหตุท้องป้องโตกันเนื้อเสินเฮาเข้าถึงสองเงินป้องกันที่ฟางเพชรน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวห้าหิ้งหมุนเย็นกากำจ่อยอึ่งดีฮบเพชรหลักแยงนั้นป้องกันที่ฟางเพชรน้ำดำน้ำหลวงป้องกันหิมเจียวผลนายเก่าเขาลู่ชี้ถุงจื้อสู่และเมืองยินนานป้าโถตีไรในที่กาฝักปันเฮาโถเลยกว้างสงและตาดีในโซมักเครื่องของโคสนเนอร์ลอยตีจงไผ่เชียงเดินลำพินเชียนวันป้าอาเมียเตอจำในสองเงินโตถึงเมื่อสวยงไปโชคปีเลื่อนหกหางเดินตั้งเติงบีกาสี่กุ๊กตีเจติงหกปักวุ่นน้ำเติงทรงโก้ห้ามเติงกาเจอจับตาโจนันไปดีนาช่วยเถียมฝ่ายเติงมีเด็กกันปงหมอกเข่าเพียดพังนันย้ำในจับความเข่าชะล้างเบอร์เจอไหลเขาไหลปีได้มาเบิ้งหินนันมัดมั่นต้องเกิมนำคำชี้จินพินจงซูจีอย่ามาเบิ้งหินนันเจ็ดจิ้มหน้ากันสั่งเติงนันข่มกูลอยจำน้ำสวมดิดเบี้ยข่มกูตัวดิบโตยีต้นไม้ต้นตอกน้ำหนักเตอตอนนั้นพอกตังเลยถึงล็อกถึงอยู่แล้วอึ่งตีพ่อบีร้องบอกโตกันเอาอ่องอยู่ตันเสาดีเข้มในม้ากำจ่อยฝ่ายการคักเมย์ดีตอนนั้นเอาลองหุยปล่อยโตลักม้ากำจ่อยแล้วอึ่งตีพ่อมกันขึ้นครับเหตุออกร้องตอบขันบางหินนานมีตีแปลกในหมาย้ำจังในอ่องอยู่ตันเสาเตียนชินเส้นไทยสี่ทงแล้วที่ปากได้เก้าสิบตั้งตัวของตีนหลักนรีปักได้เปียด15เลยเมืองยินนานในข่มกูดีๆจากตื้อทัดกิ่งเสือฝ้าเตียนในเมืองยินนานขึ้นถึงเดิงกุกตีให้หญิงเชียนฟ้าอยู่ตั้งเติงเป็นโจรปัดเติงตั้งเสินมีนักปัดครึ่งขวางยิ้วชี้เจินเจินนันอยู่ตั้งเติงเป็นโจรปัดเติงนักปัดครึ่งขวางย้อมปล่อยล้มเอ๋ยังขอถันนันเป็นโจรปัดสองเฟอร์ดิงบอกย่าเนี่ยกาผีย่าหยุดย่าจะเจอเลยอิงเปิงเก่งเสริมไหลอยู่ตั้งเติงนำสีเปิ่นอยู่เหลือเติงล็อกเติงเกียนไขได้หลงหลังเขาวงในเสินชาเจินทินเสินยินจี้กวนนิทินขันไผ่เฮ่อถึงสองเงินจีโซป้องกันหิมเจียวลันเฮ่อถึงสองเงินป้องกันที่ฟังพีลำดุบลำหลวงป้องกันหิมเจียวคักเสินนันห้าหิ้งหมุนเย็นกำจอยอึ่งตีโฮเพจหลักแยงนันป้องกันที่ฟังพีลำดุบลำหลวงป้องกันหิมเจียวเบอร์เลนเจเต้13มันฝ่ายกันฝากปันผลนายเก่าเขาลู่ชี้ทงจือสู่เมื่อสวยงไปเศร้าหกปีเหนือยี่นาเสินในตีกาป้องกันเฮาผลนายเก่าเขา

0: 不知同志所八度地来，我就问你，上班腾哪门高佛考来人家好？哪慢哪顺哪和亲，并算者来哪大理走来，土的土人看房者来，及胆海腾哪个啥个？土地者来和阿庙哪人地来得咱们所人？我很哪慢顺上慢地东山片区哪朝海镇地和亲县433人。มีเปียดเครื่องนั้นในกาปกซ้อมโถเตอร์โถเตอร์เมื่อขิงหุ่นปีในโปเปียงกันมาเนอรีมัวเสาได้โถเตอร์หิงสองปักคงจินเนอรีมัวจำได้สองเงินป้นเตอร์เสียงเกียนมันเซิงคือชนเนอจินเนียวเจินตีปินชวนเฉียนในเอาฝ่ายการปกซ้อมโถเหลิงในเหตุเป็นฝ่ายการผ่านสร้างเฮออาเมียก้นหนาเตอร์จำได้สองเงินนั้นตั้งหลงปกซ้อมโถเหลิงขึ้นถึงหิงห้าปักบูเนอมันย่างเหลียวชนเนอตายินเจินปกซ้อมคำฝังห้าเหงบูตามตักหมาตีเสาเล่สองเงินขึ้นถึงสองอิมุนเย็นหยาดในย้ำจังในเตือกเป็นผักจุ้ยชัยทั้งโด่งใบทั้งปู่หางเป็นขายถึงเนื้อกัดสาขาลำยังนั้นถัดกันมาหลายวันในกวนเนอร์มันสนตีจงไผ่เชียงเนื้อลั่นพินเชียนตีหลุดยังเสากูมันวันกันกับปิดเสาเอาผักเจอเขียวหางปู่หางเป็นเนื้อลอยไหลหันไผ่ขายถึงเนื้อกัดสาขาเอาอ่องโจดันเสาดีแคมในแยกลายเป็นเฮออาเมียก้นหาเตอจำได้ส่งเงินนั้นอาเมียก้นหายังทับเตียหลังเถียงก้อยสู้สองมือขักไก่เจ้าเตอจำได้ส่งเงินปูเป็นกันหมาโหนดีเหินเตอจำได้ส่งเงินให้เงียนขึ้นเหนือเตว่าฟ้าเฮอถงโสอาเมียก้นหาในปีหมาล้มชายเซินปูล้มยินจี้ก้อนฮีปูเมื่อนั้นจิตได้14วันจีโซเข้าถึงส่งเงินและจงยังคัดเข่งพิขินนั้นสีกุ๊กตีสามิ่งหมุนเย็นกากำจอยกองสีเจอเจียงเข่อเปอร์เตี้ยวดินเทียนจินเข่อลงเจียงเจียงซูอันฮุยเจียงซีสื่อชวนเนื้อเซินเนื้อฉีเลอเว้งสิบหลังป้องการให้ฟังเพลําดบลําหลวงเพลมเลี้ยงหลวงไทยฟงป้องการหิมจิ๋วสำหรับฮุบไผ่โตถึงเบอร์สวยปลายโชคปีหางปีตั้งเติงมีกาขึ้นถึงสี่ก๊กเตะเจ็ดเองหกปากบุญน้ำมีก้นหกขาห้าก๊กเตะสามิงสามปากบุญโกผู้ต้านใครเราล้มไหวเจ้าผู้ดิ้นเจียนอยู่เมื่อเล่นเจ็ดได้14วันเปียเลยโจหึงเขาจะมาไหลตั้งมีเด็กกันอยู่เลยปนตีป่ากาเหตุตีกงจี้หวังโลตั้งไหลผมย้ำตั้งมีเด็กกันก็ไปไฟบางบัวไหลไหนปิ้นไหนปอกโจลมแล้วอึ่งตีตั้งตึงกาเอาลามเหวังโลอันเช่นไหนมาเชเลตั้งส่งโกฝ่ายตั้งส่งโกโตได้ลองในยังทกเจอปั้มเจอปิ่นโตตูโฮมย้ำห้ำถึงตึงกาเจอสับตาโจลันไปเหตุเครื่องขวางเปินจ้อยเถียมและลุ่มเจินฟูตั้งมีเด็กกันปงหมอกข่าวเพียดผังจงโกหวังโลกงจีนันฝงเสกจงยางสลินปูและตั้งมีเด็กกันต้านวาฝงเสกตั้งมีเด็กกันอยู่ขิงย้ำป่าวันออกและตั้งมีเด็กกันเมื่อนั้นจิตได้14วันตีกะตึกโตตั้งหีหลังปัดเปิดไทยอีกตีกะฮัดถิงหับเปียดตาเฮอเนื้อตั้งหีหลังตั้งเลยลำปากไหลหิมหอมเนื้ออึ่งตีไหลฝงเสกหีหลังอีสลานก็มีนเวตุยต้านว่าเมื่อเล่นจิตได้14วันกลางขันตีปล่อยหมากเท้าต่านกูเหมียวเหมียวกะตึกโตอ่องทีมูเสกฝงเสกตั้งบริการตั้งอ่องอยู่ตันเสาฝงเสกตั้งบริการอันอยู่ปาลินตั้งเยต่านไหลเรื่อเหลียวไอโก้เจอเลยตาในตาเนื้อฝงเสกขายจีนและตั้งบริการติวเจียนตุยไหลอ่องอันหนูเลยตั้งปารินไทยอยู่ขิงอ้ำตีท่านเมื่อเล่นเจ็ดได้14วันตั้งไว้เลยอยู่ลาโป้หมอกเข่ามาต้านว่าเขาวงปนในโป้เป็นเพ่งสันดักยังในโป้เหตุกลไกกะขึ้นถึงเสียงเจ็ดปาก34โกมีก้นหมัดสังกะบนหกเหงเจ็ดปาก40โกอันจิ้มใกล้ต้านไข่ในเป็นเข่าสดังเบอร์เป็นใจทุนต้านไข่
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: อามิวตั้งส่งข้อเหมือนหนังหึ่งเดียวหุ่มกันตีสร้างรองอ่างเฝอตั้งส่งโกเป็นรองเปียดีออกฝ่ายกันอามิวได้ตั้งเขาอบล้อมพร้อมกันหุ่มกันจิ้นผู้ขึ้นกาขับย้ำเบอร์เลยลันชี้จิ้นพินจงซูจีอยู่เมื่อสอยไป19ปีเดือนเก้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่แล้วขุยหลงย่องโยสังสูอาเมียวอบน้องพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นคาทั้งเติงต้านคำนั้นชี้ออกนกเจมขุยหลงเนื้อตั้งนามชิบเปียดผัดป้า

0: ลยต่างจงจางตัวเลยฝ่ายการอาเมลเลยเฮ็ดออกลองขับอันหลักหลาด้านม้าลำไหลเท่าโถฝ่ายการอาเมลและตึงเขาอมล้อมพร้อมกันโฮมคันจินบวกขึ้นกาเลยจำได้พี่น้องเป็นผู้เจ็ดปีม้าเลยเขากะถึงเนื้ออึ่งดีอาเมลเตี่ยวซาขึงปวงเชปไปปอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงดอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันถึงอู่มีเลยได้หันถึงอึ่งดีอาเมลในลายหางเบิกเบอร์วันอาเมียอาเมลเอได้ดีล่าดีดีมาจิตปีมาอึ่งดีอาเมลเอตั้งหลงมีคนสองเองห้าปักไปหมุดโกในถอยพักน้องนักผันกะรองโปเป็นรองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเด็กดีปากเลยเศร้าเอ็ดอีย้อมถึงเด็กดีปากเลยสี่จิตปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคงปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวลำไหลอาเมียวถึงส่งข้อเหมือนหนังเหินเดียวฮักหวังกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอถึงส่งโก้ไหลในเปียรีออกฝ่ายกันอาเมียวถึงส่งโก้อมรับพร้อมกันโฮมกันสินผู้ขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายกันอาเมียวกับย้ำเบิกไหล
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
1: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
2: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
0: ปีล้อเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงบอกเลยเขาขามห้องกบปอชอนนำนันปล่อยตั้งไหนหวังเหอปีล้องขอตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมขามันห้องว่าเจอถึงทุ่งเมืองหวัน

0: พี่น้องเขาทั้งหลายอันเจมไปทั้งหลายถ่อมเจ้าไปเป็นคำห้องปกประชันทำดีถ่อมนี้นั่นของเดินของปู่บอกเลยป่วยเมียเอาสู้ต้องเหอพี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวาน
1: 云南三十 boys 马中是八大，中破噶天三十 boy 阿噶爱。
2: 云南三十 boys 马中是八大，中破噶天三十 boy 阿噶爱。
3: 南京越南安天盟军的潘阿噶爱，你在啷个时间是会变的哈？啷个路啷个时间做？
4: ยินนันตูครงอุปดไหลจองเทศรามยันป้องพ่อมลามส่งจงกโลครัดว่าไอ้ชื่อกาอันเทียมงตัวขับโมรูเตาพังจินยามเที่ยมวยอรังเย็นริมงาชิวดันนาจินยามครึ่งชานีขับโมรูเตาพังจินยามเที่ยมวยไอ้ลำถัดมาดุงไอ้ขู่มาติชดโตครัดว่าไอ้ชื่อกายินนันนาน้ำเปล่งไอ้พงุนาจงกบ่าช่างแซมป่วยอองไอ้ชนะเลยกาซาโจครัดว่าแซงไอ้ชื่อกาตาลีปุ่มจวดฉันดูและชีกจริงเกรองไอชื่อกะคิงละข้องแอคุณกรุหนิงสตากรุจะทุ่มโดวาดูอย่างมองดันติงลูตวนไอโมตัวกดีมลีเรือสนิทวันกรุดูไอชื่อกะนี่ว่ามองดันกว่าเสียงมองดันนี้เพออเมริกามองดันนี้นี่เดียงไอชื่อกะสปราไอชะคันไตไอลำคุมกลัวมูงูจุนดันดันไอชื่อกะชื่อกะที่ทั้งคนไอพังสีจิ้นผินอากาตัวมีเทียมความง่วยนี้ไปบังดันนะยาลูเดียชื่อกาจอมตะพังวากาแต่จอมร่าหนึ่งระว่าอย่างยินนันก็ตรงคงมองมาดูสีจิ้นผินยินนันก็จับกับสมรูความไอชเลยมาจนมาต้นได้กะอาจอมจิงตอนจิตจอมปุ่มขาสีมะกอมดูครงจะใครโลกคมจมนาขู่ทรงจงจีกรัมกระตาชังกันเลยลำพอจะครั้งรามยันป้องพ่อโมทรงจงกลัวดูครงลำแผ่มปอดชะแต่นนาตั้งมาตั้งจัวไอคูจังคารจัดวานาลำทะองค์กลปัญญาแร่จังคาพอชะตาอายุคำชายคุณนาสรามยันเราจังคารจัดวานาลำทะมติชะตัวครัดว่าไอมาจัวลักษันตันเลี้ยงไอยินนันอายุนสี่อับน้องครัดว่าลูใส่ยาแต่นี้ยินนันทำจานาจะขู่ชื่อดูไอลักษันดูครงกันรูกันซาเทียธรรมจานามจะชื่อมังอาดูไออาชักดูครงจะแค่เนียแพอายุหมู่ไอขัวมกบตอนดูใส่ยินนั่นสจาลำชอไออุ่นกุ่นปวดจากชิโจตอนไอครั้งก่อเช่นว่ากระดีมีหรือมังอาดูน่ามงแต่งติ่งทะน้ำเปล่งไอก่ออังลูงาไอมงตัวติ่งกลัวสโปรดไรกระจางูไอสักเสียมสัตตอนไอจะพันก่อมงแต่งติ่งทะน้ำเปล่งไอก่ออังท่านแต่สโปรดลำเนียมไอเมื่อรุ่งแรกงูมาสะดุดไอจะพันกัวนำปลาล็อกงกัวอ่างไอพาลามนำปูนำปันกาพรีนำจีลังเงาเรียยินนันรุ่งแรกหนีกัวสะจารำเสาไอเมื่อไหลจงเทียมงแต่งติ่งกลัวสโปรไอจะพันทะนำปลาไงกัวอังลุนนามงคู่ชิงกันเดียเกรย์ตุชาบอยู่ไงเดลปรันทะมงตัวสุยาสุกันมุกันดำมงตัวติงจินมุกันดำหนีกัวปินจินเชื่อมวยอรังเราเราเพรตนาทงตราชตุบขันวังอาไอเทียมเรนมองตัวอาจังขะโมรูเตาพังปินจินจินยามเชื่อมวยอรังเยนริมงาเพรชิวดันนาจินยามครุเมชาขะโมรูเตาพังจินยามเชื่อมวยไอลำทะมาดุงไอคู่มาดิชตัวขันวังอาไอชะตาสนิททวายชมสมยาทะยินนันมองตัวคิงละข้องเอคุณกรุหนิงจงกบ่าช่างแซมป่วยอองไอชนะเลยกาซาโจไอโมบงลีคุมจับกลดครัดว่าเซเทียมเรนนำปลงไอผงจงอองชนะเลยกากัวเดชนีทาจงมานีอาตากัวซาโจดูใส่ตาลีมดุมงดัวโฮชินปิงชวนเรียชานากระท่องท่อนนีทาถึงราตาชันดูละโดชัยละสีกระชงปุ่มจวกานาดุยครอบไอบัววันดูนีมาตุ้ดมันหน่อยก็เสียงกันราเดียตัวช่างครัดวาลูใส่เทียมเรนทันดูและสี่กจริงนี้ก็แต่ฉันน่าชวนมาฉันนี้อายุหมู่ไอคู่ช่างกลมโพรตำจัดล่าไอกลัวสโปรมูลามแต่มาใส่โคชิงกันวังเท้าแห่กันเบรียตรงชันล็อกชากระทองละครนาแค่โม่ถึงก็มาลีใจสมชิมสมทำประจานามาใจเสียดังก็ทันดูแค่มาไอแต่นิ่งถึงราตาทันดู

0: 米他拉不着帕的丢样金清米了康杂当当舒拉路埃么着莫米那格罗什布罗门诺眼清米里来路啊埃冰川根王金有干么热任何个同尼过勒西开埃莫佩开莫么沙尼苏苏万那洛克森格罗什布罗么干莫库是古川王啊嘛埃铁么人开埃康是啊莫清米么啊杂度答应干么热养六个同尼开埃母亲们啊都爱了多少对克埃博弯度倒算有样上公说演日了空档都拿带啊爱。亚样过那么那主业才外西麦铁母鲁都杀安爱点人啊爱。你得怎么让亚人我样奴家么多蒙多蓝平跟王中派跟王多个同时古那不认不杀你过舒拉点了多过招那母你今爱点他。นำนำลุมชาไรเนี่ยแพ้ปุ่มก้นนาว่าตำลาไรกันเสียงกันราเดียตุชาครัดว่าไอ้มาจวดูครงตุกุสเนี่ยแพ้กุนดุงคูช่างกุมโชตำจัดลายไรแต่มาชงวนใส่มาเรียมชาเนี่ยกะกะอรังอุนตันราไอ้ชามาดูอาตาเทียนนันช่างกุมโชสกรินครัดว่าลุงอาไอ้เทียมเรียนอินเดลัมทามาเรียมชาเนี่ยทงกัวสกูช่างกุมโชยันคิงมึงอาละทาเดียตำลาลุงอามาไอ蒙丹虽然说干木管党，蒙丹顶金木管党呢是打死你太什么里亚他，顶金那一苦跟着蒙丹今年天母爱阿让，两个地么里日么松到派丹那，广西、浙江、河北、辽宁、天津、黑龙江、江苏、安徽、江西、四川人，蒙多么多蒙多个把缪十年卡木入到旁。帮来不帮了如今年定金的苦干切母爱热浪他没地是多看望啊爱他顿爱着盘棍那这路爱听了康爱困住宁是大鼓这通多瓦度样蒙丹定路顿爱摩多过各地么里日四年万鼓度摩多滚么杀过各地么啊日么松万么松度塞蒙丹没敢么这么开大不敢做么杀令间你推什么里啊他做爱阿美日干蒙丹尼阿点那那滚那热瓦样蒙干顶他跟入跟萨拉姆阿爱哭但奴松滚看萨嘎嘎瑞马爱你得阿热阿点他阿美日干蒙丹尼过是阿美颜蒙姆萨班东阿姆都是阿美颜蒙丹尼配洛洛朗刚拉那但奴松滚问李拉姆阿达姆那没有蒙丹阿明之天马爱没有蒙丹过你得朗配给你干姆丹爱刚刚能看爱安铁若阿电他像蒙丹尼是阿美亚蒙姆萨半动是都没肯来的那阿美日干蒙丹阿苏亚尼没有蒙丹单独送管三干爱那爱你电爱是嘎是不让爱蒙丹空带目我尊是东丹爱那爱阿美日干蒙丹跟着格曼丹尼尊样阿美日干骗你过阿美日干蒙丹心不阿电是打死你你团什么里亚过那伊朗尼派白能顿那格克瓦埃唐嘎伊朗格杜铁帮来没眼看卡拉姆库巴圣当埃莫格罗切麦阿玛埃伊朗伊斯兰贡兰木格彭尼尊埃是达斯林团什么里亚这盘乌乖木卡扬塔格丹埃邦维布拉阿缪缪格巴林约旦日格达那阿美日干片阿恰肯莱铁阿美日干片中沙尼派格克兰那ปาลินริดกตานาะมงจวมชางาไอชีริมคึงอเมริกันคาเพียนน้ำปั๊มงาสังโพลีพงนีอาชีริมคึงโลโลกับก้องยาแสงงามาไอแต่ฉันน่าเดียนทายชิมลียาทาวินเนรลามงดานีตั้งชนะรายการสปรันน่าจุนไอเดลปรันทาปิมปรูไอนางนงกบากโกซิมันไอมชาคิงมลีสนิจใจสมชิมลีดูมันนังมากำมันไอมชาหม่อมนี่ชิงกรุสนิตามลีชีตุมาแซงามาไอชิกามตะงาไอคบชามชานีอินดาลังนาชิกาโกสวันทิชนาตันเนเรมาดุนนาสีจิมพินอากาตัวมีไปจอมตะกามีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมจุมลำละมอนนันทะเราจอมชกุนเดนีนีสีจิมพินอากาตัวมีชินลา
1: Kill 空也什么什么年是大师的空空什么也是你东空某某都习近平跟着个腾腾蹦里子碰他孟嘎可准来是来没都是不爱爱不能让老母嘎个暖蹦什么话爱个腾腾个阿母说蹦里老爱个腾腾路藏碰不中过不点母个阿卡拉姆日个腾腾腾碰生日看不撒个拉哭个来晒哇阿米阿伯日苏干碰生日碰不中个宁瑞卡若个巴瓦丁个腾腾路藏巴地碰不中啊为恩蓝买什么个萨个督啊阿松蒙滚买什么爱阿爱
2: 不看不为铁米不米亚个蓝是蓝是不然亚那民梦表五嘎孙梦苏五嘎
0: 是嘎么的啊哎靠不出来么啥呢没看不为是不阿点白度啦哎你的浪那么看不为是不阿点他双爹能拿来哇 UI 表拉哎么看你这么的有嘎

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานจำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานจำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเร็ว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเร็ว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกในเขาดีต้านใครตั้งหลายนั้นที่หลักดีย่าหยกย่ายาเมืองยินนั้นในลูกกูบ้าโกล่าตีตอนมาฝ่ายกันเซาฮุบน้ำห้างน้ำห่วยเนื้อข่างวิ่งเนื้อเสนเฮาไหลปนเตจิตเคิงกาสาก้าไข่ท่าเตียนในเมืองยินนั้นตั้งหนงก้าไข่ท่าเตียนปนเตบุญห้าเหงคุกเตตุเวียงหยีชียกเหตุดวงไปเพลอยกันดินถูลันสองปากสี่สิบเปิงหมากบงหรือหลานช่างเฉียนในเป็นฝ่ายการผ่านสร้างจำบักปีนั้นเวียงเบิ้งขวัญเอาหมากไว้หมากตอกเด้อข่างวิ่งในเมียงเฮออาเมียเด้อจีวิ่งในปีในเนินเลิงตัวเลิ่นหกเนื้อเติ้งเขาเหตุดอกเครื่องของหมาตั้งหลงจี้โสน้ำฉีปีกไก่โฮมย้ำเนื้อรีปักใน

俺的秘书李叔阿米了，侬单独讲你妈的话，俺是不得奴品莫忙的。阿姨你妈说你妈的话，俺们年李叔阿米那边忙哪哪干嘞？

아니다모 말이 쇼뇨 인니 말이 누데주주 하쿠니 누데주주 니자니 아모냐 차스 허모과 요니시수 조즈레 베마나나가래.

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในนอกประเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีการเหตุสั่งย้าโฮเมฮดตอกที่ยินนานตั้งกุ้มยกสูงนำดียานออกการใหม่การซาซุ่มปอกเซลเอานำหังซาการขอย่อหอกินในการในเวียงในเส้นเฮาลงเจ็ดปูนการลี่แห้งเตียนตียินนานป้องกาคล้ายลงปูนเหมือนหาปั้นกวดเชียงว่าสืออีสิสือเกรดตามสองการลีกวินการเคสจ้าพิภัยขับลาบคายบานคายโขงสองหอย42การปุ๋งมงตีหลานสังเสียนป้าอืดซุ่มไรเฮท้าใดหังมีเป็นดีมงควานจากเอาหมักสมลูกหวานในกันในเพลงตอนปั้นหือภัยในกันในเพลงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการพ้องเงินการในสั่งไปในพัดเตียดในพัดเตียดเฮาทำไรเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนใดสีปูนไปเจ็ดพัดเตียดจงโกคัดแข้งกำมุนพัดเตียดกู้ปลาอ่ำปากหักษาอ่ำนัดเก่าการพัดเตียดฝุ่นตัวต่างพัดเตียดโมเก่านั้นไม่ได้ไกลฟังขณะเขาสมัยเข้มถีบ้านเมืองยินนานมียาโฮใหม่โฮตอกเปียดปั้นเปียดหอยเจ็ดสิบหาเจอหน้าเติกปลูกยาเขาใหม่โคตรคอดถึงปันหอยหกชิ้นหมุนหมู่ไปเข่าสองสามปีมาเอาการเหตุสั่งต่างกลุ่มต้องปีนการตึกปืนจนอยู่การเหตุสั่งยาเขาใหม่โคตรตีนานเหตุไปอ้อนหนาก่ออ้อนต่างปืนยายเข่าป้อนเวลาใหม่อันนำดีทลายานออกการใหม่พร้อมการปลูกเองเมื่อโดนหน้าจังขับนั่งกลุ่มเจอฟันจาดีหือตั้งเส้นจะเตรียมไปอ้อนสามปียกสูงมาหอยปูนใดสามปูนพระเพถึงการปลูกสั่งตั้งเส้นได้ยกสูงมาคือเขาเฮ็ดไปหิบไปนำสั่งการเงินการจากงยาโฮแมโฮตอกตั้งเส้นป้องลงเจ็ดสิบโกดเยนเข่าสองสามปีมาเส้นเฮาเพนั่งขายการตุนอยู่การเตี้ยเตียงนำหางจ้าในการน้าเปียงในการเตี้ยเตียงอยากเหลือเฮ็ดได้ดีตาดีทักถีเวลาเมื่อเกรดตามกันนาตีหาปีปอกถี่สิบสีตั้งเส้นสั่งเตียงตีปล่อยนำหางจ้าในการในเพียงสามเหมือนกุ้งหลีไปการซาสุ่มหับเอานำหางจ้าการเขาอยู่เฮากินในการในเพียงหอดถึงตาไม้หางคัดหอดถึงหอยปุ่นใดเจ็ดสิบปุ่นขึ้นเนอผู้ยังเขาสันได้ฮูปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนกาลีกาค้าแห่งเตียนตียินนานหอดถึงปันหอย42กวดเชียงว่าสื่อทำแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดแปดปุ่นไปหาเปียดเห็นนี่การลี่แห้งเตียนในเส้นเฮาเตปี2ปันปลาย14โตต่างเขาเฮ็ดมาป้องกาคล้ายแห้งเตียนลงปุ่นหมื่นหาปันโกดเซียนว่าสือเข่า2 3ปีมาอีสิสือกระเดตาม2การลีกวินการเฮ็ดซ่าพิภัยขำนับไข่บานไข่โขง2หอย42ได้ไข่บานไข่โขงกับปั้น60เฮือน 33 ปัน6หอย20กุนฮอดถึงมาดวนไปได้มีมบแล้วหาปั้นหาหอย57เฮือน20,000ปั้นปลายหากุนได้ขายไปอยู่ดีๆสวัสดีเมื่อโดนนี่ปิ้งยามมงสุขเหินบ้านมังสุตีตีหลานสันเสียนในพัวสือการปลูกก้อมมงหาหือจุ่มร้ายตีบ้านมังหันอีกแคมตาเสาไหลเฮท้าไหลหางมีปินดีจงโยหือไปบ้านตรงมังขึ้นเข่าสองสามปีมานางลิ้นเสียงการปลูกมง

0: ได้เทียมไรมาจูปีปี2826โตตั้งเสียงนำสั่งการม่อนโมงหอดถึง9,837ตนนำสั่งการเงินหอดถึง3,930หมื่นเยนวันตรงเสียงนาเติกปูก้อมมองหอดถึง240มู่ไปได้ป้าเหือปล่อยเม็ดน้ำมูอยู่ไก่กิม12เฮือนเอาแดงเงินเจ้าจูนำดิน12หมื่นเยนเดือนเจ็ดหลอก13คำซองการเอาหมากสุ่มลูกหวานในกับนายเวียงตอนปั้นหือไพ่เมิงตีเมืองขอนในปี2826โตอยู่ตีกลางของหลงมันสุกวันสร้างหันยกเฮ็ดอยู่ตีกลางของหลงหันอ้อมมีมองฟุ้งมี60ตนตอนปั้นหือไพ่เมิงในกับนายเวียงนับตามการก่อหมายหอมสอนว่าเจียงครึ่งปีไปอ้อนนำสั่งการโอนการในสั่งไปในพัดเตศในพัดเตศเท่าหอดถึง69,000หาปั้นเจ็ดหอยปลายสี่โกดเย็นทำลายเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนได้สี่ปูนปลายเจ็ดปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนตั้งหลักท่าตั้งพัดเตศป้องตลาแขกเกี่ยวสาวสังกดกุนปอกปลายทำลายเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนได้หาปูนทำลายเราไปอ้อนเวลายามเดียวกันสุดปีลิ้นเจียนผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการหวายเจ้าปู่วันชิผาคำออกปากว่าเมื่อโดนพระเดชอเมริกาขึ้นผ่านกักพระเดชกูบาเทมนำเหือกลาบันเมืองเนิร์ดโลกเอาชิดใส่ใจเสียเตะพระเดชจงโกขัดแข้งกำมวนพระเดชกูปาอัมปาหักษาอำนาจเก่ากันพระเดชฟื้นต่อต่างพระเดชมาโมเก่านั้นสมัครพร้อมกับกลาบันเมืองเนิร์ดโลกระวังหักษาเนิร์ดโลกเลี้ยงเปียงเสมอเธอขึงเวลาตีบันเมืองหันเดินเจ็ดหลอกชิบะคำนับตามจงยังสลิงปูในทหารพระเดชอเมริกาเผาเขาสันฟ้าทหารพระเดชอเมริกาอยู่วันนั้นกังในเจ็ดตาขึงเหตุการล้อมกลุ่มพระเดชยีร่านรู้ใหม่หนึ่งเวลาล้อมกลุ่มเก่าชิฟฝนสงการล้อมกลุ่มปองเงี้ยพรน้อยหน้าจำกันลั่งพระเดชยีร่านล้อมกลุ่มเฮอสเปาลงตีตั้งนำตาเฮอเฮอหมู่ซื้อหันอันสกัมเผาออกนี้เป็นเขาสันใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองเงี้ยเผาเขาสันใหม่ก็ทั้งตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึศไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึศสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2814ตัวเรื่องเก่าโลกสอบเปียดคำอยู่ที่พร้อมเขาปรึกษาการภาษาทรงยางหันเผาะกำปากขนนักเสียออกกำปากปิ้นปิญญาตินักกุนต่อกุนหอยไล่ต่อกันเบาหูกำปากกันก็เบาจางหอยไล่ต่อกันเบาจังหอยไล่ต่อกันก็เบาจังพร้อมสู่กันอยู่บ้านเมืองภาษาหลังพองได้ได้ตุนอยู่กำปากภาษาและกำปากลงเมืองเอามาสั่งซ้อนมือกันบางหือภาษาหน่อยห้ำเพียนกำปากลงเมืองก็ได้แต่ห้องเฮกภาษาหอชุมไลอยู่ตีบ้านเมืองภาษาห้ำเพียนกำปากลิกโตภาษาหน่อยภาษาหน่อยเห็นดีกำปากลงเมืองในพระเทศเฮาติดต่อออกไปหากันเหตุห้ำเพียนได้ความหูวัฒนธรรมโฮสอได้ก่อพ้องกับกะลาบ้านเมืองก็มีตีตาดีซ้ำได้ข้างมันตุนอยู่ห้องเฮียนภาษาและห้องเฮียนลงเมืองก่อป้องกับกันต่างบินลักษณะดีพร้อมกันห้ำเพียนพร้อมกันหยาดออกกันไหมลิกลินลูกเฮียนสุภาษาไปถึงห้องเฮียนแล้วแอบกาภาษาเดียวกันเบาคอยไล่ต่อเปิ้น
2: ตีก้อนโถไห่กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอน
1: ตีก้อนโถไห่กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบอนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนแจ้นั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

ตุนหมาก้อยฟังกำครับด็อกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันกี้ไว้เดี้ยงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุนเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุนฮักเตฮักนางเตมาเขาใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุนอย่าหือนางเสียใจอยู่กุนเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

恨你在能有心囊能破洞刀谁和有梦法多在比在地囊相拉大家广塔能有心囊滚丢后给能有心囊了问你少生来无恨马多在比能心囊为塔大家广塔น้องเสียงหล่าก็เบามากไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ได้มาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักได้แอบหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่จอนี้ได้มาปบหันกันหังเฮามีนำของเป็นสักทีหูหันไว้ชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายละ

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีน้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ล่าหิ่งต้านใครเข้ามาพอกไปเขาตีต้านใครตั้งหลายนั้นที่หลักปีย่าหยกย่ายามังยินนั้นในดุกูบาโกล่าตีตอนมาฝ่ายการเซาฮุบน้ำห้างน้ำห่อยเนื้อข่างวิ่งเนื้อเสนเฮาไหลพ้นเถิดจิตเคิงกาสาก้าไขท่าเตียนในมังยินนั้นตั้งหนงก้าไขท่าเตียนพ้นเถิดบนห้าเหงคุกเตตู่เวียงหยี่ซียกเหตุดวงไปเพ้ลอยกันดินถูลันสองปากสี่สิบเปิงหมากบงหรือหลานช่างเฉียนในเป็นฝ่ายการผ่านสร้างจำบักปีนั้นเวียงเบิ้งขอนเอาหมากไม่หมากตอกเด้อข่างวิ่งในเมียงเฮออาเมียเด้อจีวิ่งในปีในเนินเลิงตัวเลินหกเนื้อเติ้งเขาเหตุออกเครื่องของหมาตั้งหลงจี้โสน้ำฉีปีกายโฮมย้ำเนื้อรีปักในสีไปจิตเติ้งส่งโก้ปั้มเจอกำจ่อยเติ้งกู้ป่าข่มกู้อาข้างเติ้งขาปีนตัวล็อกเติ้งหมายากเกาจอมนั้นย้ำได้จับถ่อมเข้าฉลังเบิดเจอไหลเมืองยินนานมีย่าดกย่ายาเปียดหิงเปียดปาก45เบียวพวกซ้ำย่าดกย่ายาตั้งกลางคึดถึงหิงปาก60บนเปียดหิงหมูเขาหลายปีไล่หมาไว้จะสร้างความฝ่ายกันผ่านสร้างกูเปิงเต้าโถฝ่ายกันย่าดกย่ายาเมืองยินนานในดกเหล่าสีเปิ่นเข้าถึงหิ่งขันเครื่องของดีเคียมมีนักวัดซื้อสิงตีผ่านเบียวเหม่อผมเลียวข้าปีนั้นย้ำจังในตั้งเซินเหตุดอกเบียดฝันดีตอนนั้นหมาตั้งบวนตั้งสามปีเตี้ยกันมายกส่งมาเนื้อที่ปากได้30ฝ่ายการยกส่งเม็ดฟันตั้งเสินเตื้อขันไผ่กะเต้าโทไว้เสือตั้งเสินจากงย่ายาดิบตั้งหลงสามได้ส่งเงินป้นเต๋อ47คุกตีเย็นมีอ่องตีหลำไหนอยู่แล้วอึ่งตีตีตั้งจงอีโยคังนี้จงชินในโป้หมายท้องเครื่องขวางเฮียนเดียวต้นไม้ต้นตอกเมอ17เบียวมี3เบียวโจเตอเข้าแล้วซื้อเสียงเครื่องขวางเฮียนเดียวเหตุย่ายาตาล่าหรือป้นที่ป่าลั่นกะดกย่าหยกย่ายาถึงย่ายาช้ำถึงย่ายาตาล่าตั้งเดิมวายิ่มยาดีอินท้องปิวดกฝ่ายการก้อยเปิงเรื่องหลงเจอถึงสามฝ่ายโคนดกกันหมาฝ่ายการผ่านสร้างย่าหยกย่ายาเมื่อกินนานเตื้อคากไปหมาเจอเสือจำได้ส่งเงินนำเตื้อมาเจอเสือเขาหลายปีเลยหมาเนื้อเส้นเหากาเต้าโถฝ่ายกันทิศบีนำห้างนำห่อยฝุ่นนั้นฝุ่นยีเนื้อจีวิ่งในเทียนเหลือเสือฝ่ายกันทิศบีจำได้เป็นองเป็นผู้อยู่เขาตากัน5ปีนำ14หลังไปตั้งเซินอยู่เลยข่างวิ่งมีไก่บกนำฟองลำเจอไหลตั้งยาวขึ้นถึง3บนหิงไปปากนักดวงโซฮุบลำมังลำห่อยเนื้อข่างวิ่งในขึ้นถึงดวงตากันนั้นขึ้นถึงเนื้อที่ปากไป40ใบ7สองผู้หมายเข่าไล่หู้ถึงปีไรอ่อนทั้ง6เดือนเนื้อเมืองยินนานตั้งหลงก้าไขทัดเตียนขึ้นถึงหิงปาก42กุกตีเปียดหิงเปียดปากตู่น้ำฉีปีกไก่โฮมย้ำนักที่ปากไปเปียดไป5เปียดตัวถึงย้ำจังในกาสาก้าไขทัดเตียนเนอเซินเฮาลูกเบอร์สวยงไป14ปีเทปองการก้าไขมาในทั้งหลงก้าไขทัดเตียนป้นเต๋อบนห้าเองกุกตีตู่ขาวไหลปีไล่หมาวิ่งหยี่ชีปองการไปเพ้น้อยกันนินถูรัน2ปาก40เปิงโจโลมั่นสอนดังโหเหินกอบลอยกันนินถูน้ำดบน้ำร้องเจอไหลม้าของไข่ไหลตั้งเจอหมดิดเบผิวเบ็ดได้ทันเก้าเหง60เหินขน3หมื่น3เหง6ปากไปเสาโกไข่กระต่างที่อยู่ตัวถึงย้ำจังในปัวเฮอโหเหิน5เหง5ปาก57เหินขน2หมื่นเหงไป5โกไข่หยานอ่องตีตีจางโปเป็นผีไงนั้นย้ำจังในสนหมักบงเตอหลานช่างเฉียนตีวิ่งผัวโกหลังเตอเข้าถึงขิงขันปิดเซิร์ฟหมักบงนั้นฝ่ายการปกซ่อมหมักบงในในเป็นฝ่ายการผ่านสร้างเฮออาเมียก้นหนาเธอจำได้ส่งเงินนั้นเต้าโถหรือม่านสนในลูกโกปาโกล่ามักมีกันถามหมาเขาหลายปีเลยหมานั่นนิ้นเสีย

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

你一人去写考过哈巴的七十年，富二金买考那些莫名世界遗产考学个啊，得卡起的个考呢。